0: ก็ปรุยปรยแย่ปจอยนทรัมหากปรัวปรักหางเปรยจันปรักแกงกับยูเปรยสังปตรอันนี้เงียบเพื่อประกุมนทรัมหางก็สังปตรสิเทาเมจแย่ตึมกรุรุบเกะไปจริงมตรสิเมาเยื่อมุปรัวแกแกงดอกแจ๊บถ้าตึมปรัวแกตุยมอกิดเกยเปรยเมาตึมกับปรัวแกมาดอกกระแจ๊บหางไปจริงปรัวแงมาเวเทลกันเนมอามังแอกันเนมตามเทลนางเกลืออะเกยจอกุยบุดเปลยโลจิสติกเมโทรสิอามักไปเตรียมกระแนมเตรียมเอาสามตาเตรียมห้างกระแนมเมาเตรียมกระแนมควอลปลายๆอยู่เดือดเซ
1: ตใบเพื่องประกูข้องปรัวเอเจเนลจ่าสลายประกอบแรงประตับปรัวกนอจะได้เน็ตเกอร์สตูกันโบจุดปรัวเวลังปรัวกนอจะได้เน็ตเมืองจูบจูบบาเฟืองใบควอลนี่แกอยู่จาร์ก้องนี่เวลังเลนจาร์บุดประกูปล่อยจะได้อันเอ็ดเอ็ดเอ็ดประกูไปอันนี้แรมตับตึมนุ้ยแรมตุยจิแกมตึมจันทร์ฐานจิแกมตรปรัวประตูหงาตึมจันทร์ปรัวอันนันปภตระปจรองแกจะได้เน็ตตุยเมาจารกระแซมตังตระปจรองประตูหงาจันทร์ปรัวลันเอียยัวเกอจะได้เน็ตจันทร์ปรัวเวรนักปรันเจือวิงฮึดจะได้เน็ตเวรนักจะได้ตรีถอยก็ต้องไปเกียงยืดกาเอียปดงจะได้ทารเกียวอันนี้แรมตับอลุกันโบงะปรัวกนวะจะได้อันเอ็ดใบอันนี้นำตีเจ้าเปลียงปรัตุมะผลปราณกุมอรูจะได้ปรัตงะกองเจ้าเกปรัตกนวะจะได้เน็ตจันเบาไม่ยัวจันเวลังตรัยพิเฮงจะได้เน็ตใบนิดนำตรัยตีกุมปะเทาตรัยเมนจะได้ประกอบจันปตุงะตุยัวฮัตุมตะเลปะกะเกียงเมืองจันงะปรัตยัวก็จะได้เน็ตจะสลาย
0: ปรัตเกาโคกิดเกตาหันปะเกียงเวทุกวยจันสลายปะจรองเปรยปรีหังตึมเกิดตะเลยปอดหางปมนุ้ยเมาปัดลื่นปร่องโลหางปลวกแกะปะแกงกระแดงแกลงปอปุโซกเละกระแนมตำเหล่านนอมังตัวกระนอลปลดแปรหางปลดแนมประปะทุตรโปตัวปลดแนมคู่ตาหันปะกุมพร้อมยั่วกระดองตาหันปะแกงไปตุกเกตำกวางแนมพุ่นเงาะปลวกเมาบุเมียเปียวตัวปูฮาร์ติปร่องกระทงแปลเกล็กปะแตงประตูปอบุตรเละมอฮับโลกระเด็ดเหล่าเต้นมึกโกรบุกมอเท่าระดับบนอากาศปะจิงเตยกลักอมังเจริญปะเตียงประตูมึงด่านางเนอปะบนปรองโฮจิมินห้างมือตรวจสิห้างเปลิดเหนือปรักจำติงรุปิกกะปะติปรักตาหันปะแกงเปิดรุกเกจารมอปุ่มสิทธิ์ปะโพพักสอกเละปรัวแกะปรักตัวปะกระโจมมโนยยึกแกห้างเปลิดโปรปรักรุปิกเหล่าตัวตัวปลุกแกลปรักห้างปะโพเงี้ยปรัวยับอภิแปงกระเนมหมอตะเลยซอตวยหังตะเลยปะแกหลับอันไหนตุยเปรยไปเจ้ามึงเกิดกระดวงเขาคิดเกตาหันปะแกงไปตุกแกจาร์มอเปรยกับบากปรีมึงกองปรัวตาหันกองควาตาหันปวยปะแกงตุกแกกำลังปรัวนับเลยจันสลายห้างครับอาร์ปรีมึงกองคิดเกตาหันปะแกงไปตุกแกจาร์เปรยกระตึมบุตรโปลปมนุ้ยตุยเมาปิดลื่นปรองโล
1: พระเกียวกองกิจเกสตอดับสปานเฟืองตามกวนพระประกอบปตะกรุปอันนี้ปเตยอปะตัวสร้างเปรยอปะตัวบุหมอมาตุยครูรูปยาปริดงตุยัวเวลังอันนี้ตัวบุปตะปรับเจียวเมื่อตึมอันนี้นำเปลมเนี่ยนี่ตัวสร้างเปรยอปะตัวอมังกระตองปะเกียงมอบุหังเละปะเทาปรงะสดเตสัตดามาตุยประกอบจันปะตรงะปะกะเกียงประกอบปจิงเฟืองตามกวนประกาศตีเฟืองบุหมอมาตุยอามังทนตะบอตะบนำใบมงประตูงะกองกิดเกสโตตะวสปันเฟืองเล็บเท้าปมซิดประกอบปจิงกองกิดเกห้างลูกรูรูประรบทารเกียวตะเรประกาศเงาปรัวฮรัมห้างนนประกอบเกิดตุมอนิยมมัตโรนิโตสังเปรย์อปะโตใบบอลเลนจีกอลกะประตูงะประประตูงะกรูรูประกอบปจานฮรุบุตรพลปราณมึงพลอันนี้กระจายห่างหนาปลอยมุดตามประกนตาหนาปลอยเวปเกียงเนียงอักลันเอียประกอบจริงประมตรเนียงอักประเกยบริหารประตูหงะกะละอัดนะประกะเกียงประกอบจริงเฟืองตามกวนบูมอมาตุยพระเกียวกรองประกายซัดกระแสพลังกองอันจัดสลายพระเท่าปมซิดประตูกระดิ่งเหมือนงอกอันเมียปลุสปันทนหังเลวันยันปะประตัวทนรำตัวไปเฟืองอันฟูกะสดเละแงะตรสัดเกิดอยู่ติดคลอกนอนอมังอโกเปลนนำทนในฮาร์เกียวเมืองเท่าปุระตรเมาใบบอลแลนกวาดอันนี้กองเงียบระดาบาเบียนโฮอตุปุระไก่ซัดเตรียมเกรียมกองอันจาร์ประแลพรำเละห้างกองอันบาเบียนโฮห้างฮัตุมกองกรองปุระกระสันลังเมาโบใบกวาดลันงะดังมายึกะปลายพุงบาบินโฮยัวเลวันยันเวลังตรมอสดเลกรีเพียนกะอายุติบ

0: ใบมงกระสำลังตะโปลกรุบกองปลวกเมาบกรนูลูและปะเตาบาซานการนิกตะปงปะเตาตะเตยเมืองปะปะกราเตยโตปูรลูบูเมาฮะเกตเปียกมปุตะมนิจเวบแกงอยู่ติบตัวตรายประกะปะจิงตรุสัตอายุอติบกตางแงตรุสัตเกอเตรติบนับเลยปอกกระไฮปลวกกระสำลังกระองปลวกกองอันปะกระเงินงอกอันมะยะเมืองสังสาสังไม้งะปกราปะเตาบางกวัดนี้ก็เงียบระดาวัดหางบูตุยเมากรองปรัวเมาตะเรตุยเปรย์บุปเสริยะเงาอันอัดอปะหลอนยัวญันเวลังเปียตุยะเปรย์นุยะเมืองโปญันตุมะตุปยุตรีอมังยุติเปลเอเปเกตาร์ตุปรเมตันระเนปรัวตุเมากลักตุยเมาตะปอลกรุปกองกรองปรัวปอกกระไฮกระแซมตลังตองงะดาปรอบเจียวเมืองตุมโปจันอลุจิเกียมเปียวประเสริฐพักกิจับตุยเจียปกาอัตรากริเพียน
1: มุกแกนอลเมียเปลนสปานใบเกิงในเงาเปลือกจะได้ตะเตรียมฟงกุญญานำจุ๊กเมาเริ่มปลุงปักนิจนุ่มไปยันประตูปรองก็จะได้ทนตรุโพตบลุเนียมบางตัวรอยกนอลเมียห่างกนอลเนียมเปลนสปานสารโตเนียมปลุกตัวจอยได้ต้องเมืองตึมเบาฟืองห้างตึมโคลกรุ๊ปใบกวาดดำจารมรามุตตอมลูเปลือกเงาตกตะรบห่างตาปะปลองตึมโคลกรุ๊ปตะไลใต้กรุกรวยจะได้ตาปะปลองนุ่ยเงาตัวจะได้เคยเท่าตาปะปลองคิดเกยกรุบประเกยหังปะปลองหตุมกรุบปะตอปะแปลงจะได้ทารเกลหตุมปลวกแงะปะกบจันไปจิงตะรันงุยมอักมังรพึงปะตวยปลองร่ำหังนนปะตับตะไลเท่าตีปะตอปะจวดตะไลเคยเท่าหังปะตดตะไลกะยะดิยับชุมก็จะได
2: อันนี้มีแบบอีกจุดสลายหมดลูกกระเตรียมเงะดังมากระเจ็บกระแตงสมเอแกงกับปริกลงเนื้อมาตาเตรียมตะไลจุ่มพันอุจิกนั่งกับปากไรเงะไปจริงอุจจะมือตัวแกงปัดรถปากกระปากเกาะไปจริงอันนั้นเอวในอัดเละหัตเรียนเนอมือลูกบนแลนกลักปุ๊บเนอปัดโตแกแกงกะสิตะแปะดังกระเจ็บปริกลงโตกระแปะกระนับเลยใบเบากระแตงเมืองตึมหัวตวงปะเตยจุดหมอบโบเมืองดังมาสามตาเตรียมริมเอาสามตาเตรียมหมอบโบปากกับจันปริกลงปุ๊บปะเตยหางปักตังตะไลตุยแอดดิเมืองมุ่ยปลาใบจุดในปูจิระเพงโงทังอมราชเละปะเทาดาจันตะไลในระเข้าตะไลจิตไปปะดิลุงนวยโยมปุ๊บปะเตยปลายปลาระก้อนมิดแปะปิจุดทำสกัดเตยปะมือริมปยันปะเตยสะสังโนเมตเวนติจุงใบทนกาวางเบากระแตงตั้งมาหอยแปะเป้เนียมปลุกพุนปะเตยอมังดังแปตะเตี้ยรบพังเหล่าตีตะไลหอกแอ๊กเละมอปิยันนนอดเละนอดทำหางตะไลปะงัดอะไรแกนัวเบิกแดดในฮัตติมฮัตตงปะเตยนนเมาเตียงสะนี่ฮอริเปลยบดแลนมาตามแกงกะเปียดอกแกะปะกระกุ้มบดุยปลาปะเตยฮัดดองกระจับล้อแกะในสีตะเปะนี่เงินติจุงหอกแอ๊กปริเทาสร้างเกาปลาปะเตยลู่ทุนไอเยอะเล่าตีก็นอกกะซีอมังสร้างเจอบุตรซีกับมนุษย์ตุบเลยนัวบุตรดังกระเจ็บลู่ทุนซีอันเก็บแย่ทุนไอใบเบาเมาอันนี้ฮอยเปลยหังเงี้ยปากกาหยวนนนสร้างนอกอัดหมอกดังกระเจ็บซีตุยหมอนัวหังกระดังเจ็บล้อมือตึมหัวตวงปะเตยมาตาเกมตะซะฮักเก้ามือสรานระแบบแปะเงี้ยปะกระหางโบหางกองแกะอยู่ปะเดะมาตาเตรียมปะเตยโบฟุกเงินคางบรุตุยหมอบกบจริงบุญเยอะก็นั่งกอบเปี้ยจวยจราวเวปะแกงมาตาเตรียมปลาปุ๊บตุยหมอบเยอะเปี้ยนอกมิสเมนหมอบยันเบาแฮมหาโนระมวนผาแดงตะไลหมอบบุกผาแดงห้างมาตาเตรียมในตุยแอดดิมือสรานปลุกโบมักกะมึสิทธิ์นิกเละอนับนิสิมุตรขวางปีตุยปลินมึงเหล่าตีตะไลปลวกแกะเมาตุจวยเตรียมไม้ครัมหังเตรียมเมาอันนี้โบเละก็นั่งกลุ่มอยู่แกะประกาศรูดแรดมาตาเตรียมโดยจะมึงตุ้มหมอบปักตองอันนี้สิตะเปะกะปุ๊บปะเตยเบยบดแลนอามัยเงินติขวางปีปออนับนิสิมุตรขวางปีประเทศปะเตยโพหรือปวนเกาเพราเกียรติเกาเพราบุตรตามริมบ่อซำตาเตรียมทนเหล่าตีโดยเกาเตรียมปากะเนวอมังได้ซิมโตรมึงปุริตอยเปลยเนี่ยเตรียมปะโป้ซำตาเตรียมอยู่พาเตรียมได้ซิมโตรเสมอเนื้อสิอะไรเกะหางปะโป้เนี่ยเตรียมปะโป้เยอะแตรปะเตยโพหรือปวนมึงปอเละปะเติมใบได้ซิมโตรเตรียมริมบ่อซำตาเตรียมใบปลายโกหางบะเบี้ยกะนี้ตรงจอกุย អមងទូនកោអនុមនេះស៊ីមត្រូខ្វងពីទុយមករិប្លេក្លោតិនបតៃមតាមើកណាប់លៃគៀងកកបក្រាវត្តធម្មតាត្រាំទុបិសមឹកអណិតលេតលេមកប៊ូក្លកជាបតទាំងពុះបតៃកតាំងម្លុងទុយបឌីក្លងថោតកោងាក់បក្រាបប្លិះកណកបែស៊ីបតៃមតារុកផងបក្លោពាក្យញុតលេប្រមុតតាមស្រានប្រែរិមអសំតាត្រាំបជីងកងតលៃបតុតកតាំងកេតិអនុមនេះគៀងហរពេងច្រានប្រកែបជីងទុះប្លេនកតុងរុកបកបជីងអណានអ៊ែលហាងបកដែរអានេះស៊ីមត្រូរុកតណៃបតៃភូរពន់ពុកមានខាងទុយម៉ោតុបថាវបកធិមបសំតាត្រាំក្លោបតោហាងត្រៃចៃទុយម៉ោមនុស្សមេជឿថោត្រូជីងលេមនុស្សត្វែជួតមឹងមតាត្រាំអម៉ៃតន្ធិហ៊ានបៃថនហាឡុងត្វែបោកតេះព្រះថោ
3: ខំជួយណៃអា
2: មតាត្រាំបតៃភូរពន់ណៃស៊ីរកេសសម្មឹកសិមិនពេញូកៈបក្រាហ្នងបោះបោះញ៉ាំស្មានកោភ្លើណណោពះញាក់ត្រាំបពោបុយកណកបច្ចិញតងនៃស៊ីតពៈកពុះបតៃគ្រូទ្រុបញាក់បច្ចិញបតៃបោហរមន្មតុប្រេបុហតរណោយើបីបោកតាំងបងត្រៃប្រាក់មកបុតលៃទុយត្រាំញាក់ដាំងម៉ាផ្លែផ្លាកែតិមតាត្រាំព្រីមបោសំតាត្រាំបតេបណោះធម្មហាងប្រកែបក្រាបកបច្ចិញអណានអ៊ែលហាងបករ៉ះអានេះពេស៊ីមឹងសាពុះត្រោះជាត់មកអម៉ាំងដាប៉ាពុះបតៃរ៉េណៃទុយប្រេតងនឿជុំយោអកបក្រាហាងបកបច្ចិញអណិតយោអនុនបុយកណងកតលេតលៃហកអាក់មើគុនេះផ្លាបតៃទៅទាំងមកនេះមើត្រោះដងកចាប់ដូចអស់មើទុមកបោបតេះក៏តលៃទុជឿមឹងប្រក់អេរឌីញាក់ដាក់ម៉ាទុយនឿមតាត្រាំបបរើពេលត្រាំញាក់ដាក់ម៉ាបុតលានពេលសិអតៃឡោអម៉ាំងនេះស៊ីមត្រោះអានិមិត្តប្រាប់អីជូតប្រកបកិច្ចប្រណាំងអាក់សេលែនរ៉ែតបាងទឹមករ៉ាត់ចលែននៅណូតលេភុនកងពះវេប្រកាំងមតាត្រាំហាងប្រណតិបមឹងទីមនុយនៅណូតលេណរ៉ែម៉ាំងចលែនប្រកែណៃបុយកណងកាត់លេប្រាក់បច្ចោមឹងជិញគឿនហាងតពលគ្រប់មតលៃទុយមកទុតេមឹងតលៃថោតលោងាក់យឺហត្រៈគ្រីភានតុពះកតុងប្រកាំងប្រចាំប្រទេសហាងព្រិសដតេម៉ាំងសលែនបច្ចិនចែនធុតណៃទុយគ្លុងបថោតលេអមរាហត្ទឹមកតលៃត្រុសបតនាបបុមកថាយឿកតនូនប្រាក់ប្រប្រែបកជាប្រទាំងអាក់សេលែនរ៉ែតហាងកទឺវត្តហាងសេលែនម៉ងអ៊ែគៀងកទុយតុមែបត្រូកែចរានរ៉ែតអាក់សេលែនរ៉ែតមុងផ្ដុងញ៉ាប់ផ្នែកណែរកនមានពះបិជូតធម្មសកមើតលិចរ៉ែតុមែកជាប្រទាំងអាក់សេលែនដោតេអមងបច្ចានហច្ចានកថាលគៀងងក់ចានស្លាយលេគាត់អានេះប្លងកតួយអ៊ែរស៊ីយឿតនូនចលែតដោតេអមងកទឺម៉ោតលូកតលៃរវ៉ាត់លោសមឹកណៃលេអានេះមកលូនេះក្លេពើបកងអ៊ែព្រះណរេសលែនអមកអ៊ែរិស័យកាយដឹកកតាំងយឿតដនមកព្រះលៀងដាំអាក់ណរេអមកតលៃព្រះកែកលោកមឹងតពលគ្រប់មកត្រុយទុយវត្តហងតលៃថោតលោកកែកយឺមឹងទឹមកកស្តាំងមើត្រូពេះប្រទាំងមើព្រឹសតួយចុកុយបាក់ឡាដាស់តលៃព្រះកែកមឹងគាត់ដំនេះមាក់មឹងហ្លោត្រុសកបយ៉ិនហចិនកថែលអានេះទុះម៉ោតលេតលៃគិតគេមឹងកណងព្រះណបិចារហាទឹមបុតលែនកងនេះហាំងមលិទ្ធពលមកត្រុយទុយបត្រុសកែកកាចាប់លោតលៃព្រះកែកកាំងកតុមាក់បកកាចាប់ត្រាត់ញាំអាក់ណរេបាក់កាំងកយើងបច្រំប្រទេសកណងកចលែតដៅអមងអែទុយម៉ោតពលគ្រប់មកត្រុយទុយហាំងបុតលែនគ្លៀងយំបែយឿនអនបើមួយកោធុនត្រុសករណៃអមងចារអាកាត្រុសម៉ោបច្រំហបៃអមងចលែនអែត្រង់តាតិនបញ្ញត្តកាយៀងខ្វាគ្រប់កញ្សាត់ចលនរ៉ែតអាអតុប្រកញ្សាត់ចលនរ៉ែតកងអានចាន់ស្លៃព្រឹថោគ្រប់កញ្សាត់ចលនរ៉ែតម៉ងអាប៉សេរផាក់ក្លូតលេះកើប្រែប៉ទៀងប៉រុចត້ອຍអធុបផាំងប្រាប់ប្រែប៊ូយឹបអោដុងអមងភែប៉ទៀងមនុយមឹងគួយញិននៅប៉ញិនចៅខាងប៉តលេតែងបុត្រណែតលេឡំប្រុសមែប្លុសត្រុសកើអ្នកប្លុសចំនុយអមងរ៉ែប្លែនរកោជិងលេកញ្សាត់ចលានរ៉ែតអាកាសែមក្លាំងហាទឹមពោះសោកបាត់តោប្រទៀងត້ອຍបឹងគួយជិននៅបើជិនចៅជិងលេអពីពេងហាទឹមក៏សោកបាត់តោយ៉ាប្រាប់អាររតុបថោកណងកដុសអសេតអាកាបុកជាប្លេព្រះកលកាបទើគៀប្រែតទៀះបឹងយ៉ាប់ណាព្រៃប្រទៀងត້ອຍណោដៃវីតិនដាំងបិញ្ដាតខ្វាគ្រប់កាសែមក្លាំងរ៉ាប់អារកដងពួយប្រកាំងមកួយពេះម៉ាំងជាងពេញអ៊ែរស៊ីគួយញិនលិងតាហានពួយប្រកាំងមកួយចាន់ស្លៃព្រឹទ្ធតង បានប្រិនរកោតលេប្រកណកសែមក្លៀងខ្រាប់អារលេមកបុកបបាក់កំនុយពញិលេប្រទៀងណរកោចោបកាហតឹមកំរិណៃជីងលេលិងតាហានពេលប្រកាំងពកွယ်បុកព្រៃណៅហាងព្រៃបតើយលេបតាតឹមកពោសងបតតកលកាបើទុយព្រៃសោះក្លេកលេតងតាទេះលេសោះក្លេកក្លេកតងលេកបអីបសិនផកយ៉ាប់ចាត់ស្លៃតទៅមើងប្រមុតណតាមមកឡាត់លឿនមេចានប្រងតាល់ទ្វែអាមងតាត់លឿនយ៉ាស៊ីតឡៃលៀតហ៊ូមើងគាល់ច
4: ាំត្រាំតឌីងអតិកនគងបាត់ហ្វឿងប្លេកូអានេះវេលាំងយ៉ាងប្រកាំងចាត់ចាឡៃបករលបរាំតនត្រមដេហយោអានមីរិងកានបុបងៃពើមចាងវេលាំងតនត្រមដេហយោដឹងពើយពើសាហ្វឿងបាត់តរីងកាបមត់ចារអានេះជននំវាងតងគុំសោហួយអកំប្លេកូប្លេដេហយោSOS ប្លេកូបរិលបរំរៀបបងៃបរំដេរត្របោះកាតត្រងដេបើមទ្រុះកាតត្រងពើមចាំងកណៅប៉ាំងដេហយោបដិចារកចិត្តកណៅពើមជាតត្រងពើមចាំងយោដេហយោប៉ាំងត្រងពើមចាំងជាងឹមប្រានដនកចេញអនហយោវិលឡើងសើដឹងហយោមកទីតាំងកានជីរកាបដេហយោទាំងលបរំគុលកាន់បុលើដេពើមត្រងពើមចាំងដឹងដេហយោបតរិងវិញបតរសឹងយកគុលពើមចាំងវាងតគុំហយោតត្រងគុលវេលាំងសើដឹងហយោកបសាយកយកផនមេមអានេះវេលាំងរយតបុះដេហយោបតរិងយើងងំដនបមាតបុះអានហយោដឹងនោះមកតកបតលិចពើមជាដេចណៃកណៅកញ្ញាំតត្រងពើមចាំងយោហយោចាចឡៃយោអោអានេះយ៉ាងបដិវេលាំងអដាសឡាមចាចឡៃបកអបះបនេរិមគុលតពលកត្រុដេចណៃកហកៃលំពើមចាំងបញ្ញាបញ្ញាំងតាំងកាន់ចើជឿនអឺត្របលេបតមាំអដលណោះបិទបាត់ណារណារជាដាំបាំងណារជាចូលគេពាន់សំណបរពោបាជាចូលគុលតគាត់ថតយយាកដងវេលាំងអដាសឡាមតាមខាន់ណាំបកររូបអកំរយតបុះរូបកត់បាតអង្គរេតៃកម្មៃពើមតងិតតបកជើអកំឌីដាំងតមាំដេយិនភេតពេងតិនមកត្រអឹករដាស់ដឹងតើមកញងពើមតលិកតមាំតបកបដិត្រមជើជឿនដឹងដានងមតកពុហោជាមិញវតិចមត្របង្ជក់អកំកញ្ញាដេឡោះពន្តិឡើងជិនបដុយវេលាំងអដាសឡាមចារលុយដេកចិត្តសេកផាកជិនពើមឡៃពន្វងងាយដេបើមទ្រុះជក់អកំឌីដាំងកសោជិនដេពេងរិងបាយិត្រឡើងជិនវអាមិតមីងឌីដាំងធូយកជិនគៀកចិត្តប្លបបតអូដេបញ្ចៅកបកបាល់អានេះយ៉ាងបដុយវេលាំងអដាសឡាមចារលុយដេបញ្ចៅបាំងអបះបនេដឹងអានេះទើមឡាំងកនប៉លីវេកចាប់ទេដាក់បុទលេងបុដោយវេលាំងអដាសឡាមវិបានយ៉ាងសិនចារចឡៃប៉ងអបះឡាព្រីដឹងអាននេះវេលាំងបុដោយវេលាំងអដាសឡាមចារអនរិមគុលតពលកត្រុដេចណៃកហ្គេយោអូគុលបករពើមចាំងមិញរេងពេងងាមហ្វឿងតាមគួនបករតលិចពើមចាំងតណោអាននេះអាននេះចាំងអនធ្វេប៊ីចបតើងយណាំអសងធ្វេត្រកអឹកកាអេបេតហត់ងោដណអនេះអតុកតយងដេចណៃវេលាំងអនេះអុយអរិទីចងំបង្តត្រងពើមចាំងដឹងត្រឹមអនេះតេញមត្របិចបតោណាំអសងធឿត្រលំតាំងកាន់ដេបោះបង្តកេងត្រឹមតត្រងពើមខ្លាញ់អេតបេតហត់ងោតកបពើមជាកញ្ញាំបង្ពេញជីងហ្វឿងតាមគួនបលេបកើកណៅហតយបង្អឺអេតបេតហត់ងោលំសណាំបរពោបាយត្រោបុតណរលេខុលបកើពើមចាំងមិញពេងងាមហ្វឿងលុយដេរត្របុះកចិត្តលំពើមចាំងពើកើពើមចាំងប៉ាំងតោទុគុំលំពើមចាំងតណោអានេះរត្របុះបញ្ចៅបកាលំពើមចាំងដឹងនោះមកពើករៀបអានេះចាំងតិចមកត្របិចបើទើងួយណាំអសងធ្វេបរិតតជីងគិសកត់ពើមជាតត្រងតលិចពើមតណោអានេះតកបតរួចជាងំប្រានប៉ាំងឌីជាងំដនដឹងគុលតពលចិញ្ចិប៉ាំងកនប៉លីវាងហតតត្រងពើមចាំងជប់លំកនប៉លីវាឡើងសើដឹងទេដាក់បញ្ជីងតត្រងតិចមន្ត្រសដឹងអតុកតយងលឹងណេតណេតពើមគៀកកញ្ញាំបញ្ជីងហ្វឿងតាមគួនអឺអេតបេតហត់ងោណៅអោអានេះកិនសាត់បញ្ញាឡាងកំអានចារ្យាឡៃអានវត្តរីមកចិត្តសេកតឡាងមឿនងប់អញដាំយិតងាមសនំប៉ងលេវាន់ញាញ់បញ្ញាបាតសនំហតយអុយបិទហ្វឿងអានហ្វូកាតត្រងពើមខ្លៃពើមអឺរកលឹងអពងភ្លេងទេអដលណោះលំខេដោសនំអោគៀតត្រងតង្គត់ហត់ដោយបិទតរិងកំងៀបត្រដាសះបៀនហូផំកាន់សាត់គិញទេកំអានចារហត់ដោយបង់កំអានសះបៀនហូលំអានេះពើមចាំងដេបើមបញ្ញាឡាំងតំបោះបង់អានេះទេចចោះយ៉ាងបិទបលីភុងសះបៀនហូ lê văn nhanh cắt tác lâm về lang bằng tàu tròn phường lại nật bằng khắp gà ở vùng lình thế bất đại bay gian bay nhiên lang khô lơ đầy bơm tới quất hoa toai bằng tò mò bà gian tò mò granite hết tò mò bà cha bằng pung tò mò đừng trồng nó lơ đầy tà lích bằng hamet mình tục lột lác bất đại tê ho